กาดวาดมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอรัมคิเตบุไมกาตังไกลางอันยามัยสิกัดกามายโอละบาทงาเวลังเอดาไรกันโตสักปาทกาตามารันดา